โชคอันนี้เป็นแสนตกสู่นักนิมิตมสุขวันนี้บอกตัวชั่วติดยิ้มวันนี้ยังคนไม่ยอมมาดังเต็มอันนั้นฟังพกแต่เขาอ้วนมันนั่นยันและเสียบล็อกสมียาที่เกลือลงไม่ได้